0: เด็กผมยาวนั่งซ้อนอยู่ข้างหน้าพลางควบม้าสงกสงกไปตามหุบเขาเพื่อออกตามผู้ร้ายซึ่งขี่ม้าหนีห่างออกไปข้างเกิดอารมณ์เสียเพราะจีบน้องเมียไม่ได้ผลถูกเมียด่าสักปนเลยไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคนฉายาภาคเองพอมพอมพอมพอมเมโทรประตูน้ำเสนอบทบาทของชานบรอนสันแฮร์ริสันฟอร์ดฟรังโกเนโรคลาร์กเกเบิลเคิร์กดักลาสดินมาตินสตีฟแมคควีนมาลารินมอนโรจีน่าบาร์ติเน็ตอลิซาเบธเทเลอร์ในเรื่องโคบานถล่มบุคาโล
1: ยอดยอดยอดภาคไปเลย
0: พระเอกของเราขี่ม้าขาวให้นางเอกผมยาวนั่งซ้อนอยู่ข้างหน้าพลางควบม้าสงกสงกไปตามหุบเขาเพื่อออกตามผู้ร้ายซึ่งขี่ม้าหนีห่างออกไปข้างหน้าซบลบซบลบพกปืนยาวสับลาบสับลาบหน้าเกรงขามขนหัวลุกมาทันพอดีครับต่างเผชิญหน้ากันว่าไงเคิร์กเหตุการณ์พฤษภาที่ลาดดำเนินใครจะรับผิดชอบฮะ
2: ข้าไม่รู้ข้าไม่เกี่ยวข้าไม่ต้องรับผิดนี่ข้าเคยจะรับชอบ
0: เฮ้ยแล้วเอายังไง
2: ข้าไม่รู้จะเอายังไงเพราะไม่มีอะไรจะเอานี
0: ่เฮ้ยเอ็งพูดแบบนี้เอ็งไม่ได้เรื่องเอ็งจะเอายังไงก็ว่ามานั่นสิ
2: เอายังไงมันถึงจะเป็นยังไง
1: อ้าวจะเอายังไงก็ภาคไปซิน
0: ั่นสิแล้วมันจะภาคยังไงก็คนไม่เคยภาค
3: โอ้สิภาคจังใดก็ภาคไปเถอะแม่ห่วยหนังบ่ภาคนี่เผาจอทิ่มซะเป็นยังเหอะ
0: โธ่

0: วันนี้กลับมาฉายแก้ตัวนะครับเอาหนังใหม่ๆมาเพิ่มอีกเพียบหนังฝรั่งบู๊ดุเดือดเรื่องละเลงเลือดที่พัดพงหนังฮ่องกงเรื่องเดชเจ้าพ่อเยาวราชหนังอินเดียเรื่องตลาดพาวรัฐคือเรือนตายโดยนักพากย์เสียงน้ำผึ้งคารมชั้นหนึ่งเรื่องฝีปาก
1: โอ้ยมาอีกแล้วมาเถื่อใดเดี๋ยวบอกคือมูจักเถื่อนอย่านสิบพ่นได้เผาจอทิมอีกดอกมือเนี่ยห่วย

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทีขอรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านทุกฟังต่างด้านเชียงเพียงไทยลูกทุ่งครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรเบอร์นี้กับ074812055กระผมยินดีครับนาที่จะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางกับท่านมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันวันพุธที่14มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการครับนามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนกว่างานเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับงานเพลงคิดถึงจังเลยก็ให้ความสุขจงเป็นของทุกท่านฟังงานเพลงนี้

กราบท่านผู้ฟังว่านว่านงานเพลงก็มนสิทธิ์คำซอยกับนะลูกโคไร่ชันเลยทีเดียวกับนะคิดถึงจังเลยกับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กับท่านผู้ฟังคำว่าคิดถึงคิดถึงนี่กับนะตะเล่กันตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานนี่กับนี่ไม่ถึงไม่ถึงอะไรกับไม่ถึงการนึกถึงครับท่านผู้ฟังนึกถึงด้วยใจผูกพันครับหรือว้นคำหนึ่งถึงบุคคลสถานที่หรือสิ่งของครับนะที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราครับโดยมีความหมายและระดับความรู้สึกในไล่บริบทหรือไล่มิติครับท่านผู้ฟังเช่นความรู้สึกผูกพันการที่ใจนึกถึงใครสักคนด้วยความรักความห่วงใยอยากพบอยากเจอนี่ครับท่านผู้ฟังหรืออยากลู่ก้าวกล่าวเช่นไหนเลยมั้งครับเช่นคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านคิดถึงสถานที่และสิ่งของครับท่านผู้ฟังนะนี่เรื่องของความคิดถึงครับนะมอบความสุขในกับทุกๆท่านช่วงเรกของรายการขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่ได้โทรกันเข้ามาก่อนหน้านี้ครับนะให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้จากบ้านนำกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชัยครองและก็คุณน้องไหลใช่ที่สองครับนะคุณปีโปนอยู่ถนนราชุติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาไส้ที่สามล้วงชำนาญครับท่านผู้อาวุโสไส้ที่สี่วันนี้ปากองครับคุณปาใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านไส้ที่ห้าปิโยปาคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันส่วนไส้ที่หกครับนะนงชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นาครครับไส้ที่เจ็ดครับคุณนงเจ้าเชียงไส้ไส้อยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายไส้ที่แปดครับคุณปีนุ่นกลับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาช่วนไร่ถี่กาวครับนะคุณปีเพ็ญและคุณปีนงอยู่ช่วนตูนตำบลโคหลุบจางและสุดท้ายไร่ถี่สิบครับนะจุภาบรุษเชียงล้อครับนะนี่ก็คือคุณพันครับนะเจ้าก้องผู้จัดการครับนะตามโครงการและหลายโครงการกับช่างบ้านที่อยู่อาศัยกับตันผู้กังครับนะใครสนใจก็ติดต่อทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาได้ใกล้ไม่แพงครับนะบ้านกาช่วยดีครับนะแข็งแรงทนทานครับนะทางมดทางมดมีคนจับคนจ้องกันอยู่ยางต่อเนืองเลยทีเดียวครับนะครับขอขอบคุณทุกเที่ยงทุกสายครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตลักครับนะควังกันเสียเลยย้ายโรคกัญชาท่ากันนานควังงานเพลงก้องดำรงวงทองครับนรกนี่คือละครครับแนะนำมาจากทีมงานไปลงพุทธคุณน้องติวมอบ

กลับท่านผู้ฟังโลกนี้ก็เมื่อละครและกับท่านผู้ฟังแต่เป็นละครลงย้อยมาอื้อมากครับนะเป็นคำเปรียบเปยสีสะตนถึงปรัชญาการใช้ชีวิตโดยเปรียบเทียบลงมาโลกมนุษย์เหมือนเวทีหรือโรงละครขนาดมาอื้อมานั่นเองครับท่านผู้ฟังควางกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานควางงานเพลงของดวงตาคงทองครับนะมนรักส้มตำน้องแต้วทีมมานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันในเกียรติได้นำกันกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังมนรักชมตำกับนางงานเพลงก้องดวงตาคงทองมอบความสุขกายกับถูกท่านได้กว้างขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีครับนะน้องติวน้องแต้วที่มานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาโอ้ชมไม้กาจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งถ่วงหลังเปลี่ยนได้บานเปลี่ยนได้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับหน้าที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านตำบลโคลูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องที่อ่อฮกตองอาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กช่องคลาที่นี้จำหน่ายกลับตันผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหนึ่งช่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่กลับหน้าในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเหินใกล้และไม่จำกัดจำนวนกลางชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กซ์ส่งคราถนน30เมตรครับตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคราซุ้นเก่าอกเก่าช่องอาหาสามบอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอันโดยหนองงามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยกับนะอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาในเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงขอบคุณมากๆคอยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาพยายามครับนะไม่รอช้าท่านานคอยๆแต่ย่อยจะได้นะครับนะตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายปีโรงครุฑครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเซรีรุ่งสว่างครับไม่มีใครรักจริงและกระต้อกันด้วยน้องเดียวส่วนเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมกับชวนน้องเที่ยวตายอีกสองงานเพลงมองความสุขให้กับทุก

ถ้าจะว่ากันไปแล้วภาคใต้บ้านเราเนี่ยครับนะบ้านเราเนี่ยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับโดดเด่นด้วยธรรมชาติกับหลากหลายทั้งเกาะช่วยทะเลใสป่าเขาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในพื้นที่สงขลาและจังหวัดสงขลาใกล้เคียงนะครับสงขลาบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาฮาดสามีลาเล่มสามีลากับใจฮาดนี่ครับฮาดใจช่วยกับท่านผู้กองนะมีสถานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนางเงือกเงือกทองครับแล้วก็ลิฟต์เขาขึ้นเขาตังกวนครับนะปฏิมากรรม14ชิ้นนั้นนะอันนี้ก็อยู่โดดเด่นอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานะแต่น่าเชื่อได้ครับเรื่องของปฏิมากรรม14ชิ้นนั้นนะครับผู้บริหารจุดเขาไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะไอเป็นที่โดดเด่นครับนะแล้วก็กลายเป็นชูชานไปน่าเชื่อได้กับท่านผู้กองตรงทิ้นนี่ครับนะผู้บริหารจุดเก่าเนี่ยเขาทำเอาไว้ดีแต่จุดไม่เข้ามาเน้นไม่ได้เสริมเติมโตนะส่วนใหญ่ก็ทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางคูระบายน้ำไอ้นี่ทำแล้วมันเน้นเด่นชัดนะก่อนๆผู้บริหารจุดก่อนๆก็ต้องเริ่มสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะให้คำหนึ่งถึงว่าการศึกษาเนี่ยครับนะสร้างคนคนต้องสร้างชาติความรู้คืออำนาจเราสร้างชาติเราก็ต้องสร้างคนสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมกับท่านผู้กองครับจบไปกับการเพลงของหลวงเดียวสุวรรณแผ่นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับชวนน้องเที่ยวใต้มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆกับนางพี่รุ่งครุฑและทีมงานบ้านน้ำกระจายไม่ว่าจะเป็นคุณน้องเต๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายกรองและคุณน้องไรครับนะยังอีกหลายท่านกับที่ไอ้เกียรติในนามการเพลงที่ชื่นชอบเปิดหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะมาควางกันโตอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมาถึงคุณพี่พรครับอยู่ที่ที่ไหนครับถนนราชอุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงของโซระเพชรพินโยน้องนุชดวงชีวัน

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังน้องนุชดวงชีวันครับงานเพลงสรรสนีนี่จำครับท่านผู้ฟังนะหลายคนและกับมีมั่งมันกันตรงนี้ความจำกับโปรมันเจ็บปวดเรื่องของความจำนี่ครับท่านผู้ฟังนี่จำนี่ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วคือการลิกนี้ความเจ็บปวดทางจิตใจเจ็บปวดไอ้ไรไม่ว่ากับพิษฟังในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังว่ากันปนันครับนะหรือลบการลบเลี่ยงปัญหาความรู้สึกที่ทำให้บอบช้ำอันนี้ก็เผื่อไปตั้งรักหรือความสบายใจในท่าท่านที่อื่นนะพอหลับ

แร่ความเจ็บความจำก้อยลบมาว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังนะขอบคุณขอบคุณนั่งอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณปีโป้นครับอยู่ที่ถนนราชดำเนินหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันก็มาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับจังอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมกับถนนกาญจนาวนิชตำบลประวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81357445ครับนะตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดติดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับนี่การรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24ปีถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กวางมีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทีครับ0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนี่ก็ดีเจแตนเดนราโตนะดีเจรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งซึ่งจัดเวลา15-17 นาฬิกานะได้ประท่านกมาให้ผมประชาสัมพันธ์ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาต้ากันนานมาถึงคุณล่วงจำนานทันผู้โซครับนะโจกันเข้ามาบอกว่าอย่าลืมหมอปีเซนายกับน้องตานทีมงานหมอราชภัฏสงขลาแล้วก็ไก่เลยครับนะคุณน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติในนามันเปล่งกันเข้ามาข้องเพลินพรมแดนครับนะรักน้องคนเดียวอย่าโรชาถ้านานควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังคนกิเลนานเรื่องของเอกใจสิวิชัยกับนะฟังกันต่ออย่ารอกันช้าตั้งกันนานฟังงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆกลับนะคุณป้าใจดีคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านกับนายเกณฑ์ในนำงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันโอ้ช่อไม้กาเจวิตบ้านบางนั้นทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนได้บานเปลี่ยนได้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่โอ้ช่อไม้กาเจวิตบ้านบางนั้นตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองจังหวัดสู้นกซ่องซี่อาฮกโตงาแล้วก็ฮกครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายกลับตันผู้กวางไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ้อให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กลับนะในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงินเคยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำชิมเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราครับนะส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาช่างอกซ้ำท่านผู้กองตัวไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารอันน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% กว้างเพลงกันโตอย่าโรคกันจ่าถ้ากันนานครับนะฟังวันว่านานเพลงก้องตุ้นต้องใจกับนาจูบบัดจำพี่โยบ้านบางด้านให้เกียรติในนำ

ครับท่านผู้ฟังวันครับทางการเพลงก้องทุนทองใจกับนางแก้วขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีครับนะพี่โอปาคุณบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างก็ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงครับนะท่านผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามาแนะนำงานเพลงบางท่านก็แนะนำงานเพลงกันมาส่งเพลงบางท่านก็นึกงานเพลงครับนะผมเองก็มอบเพลงง่ายทุกท่านนะครับนะแต่บางวันนี่ครับไล่ๆท่านก็ได้โตกันเข้ามามากใช่ผมจัดให้ไม่ทันก็ต้องตัดกันไปมั่งบางเพลงเผื่อเฉลี่ยหมอความสุขให้กับทุกท่านแล้วก็ยืนยันผมไม่ได้เหลือกปฏิบัติและลำเอียงกับท่านผู้ฟังที่จะหมอไม่ไกลโกนนาลังครับนะจัดไปตามลำดับนะตามที่ท่านผู้ฟังได้แนะนำกันเข้ามาแต่บางครั้งนี่ครับท่านผู้ฟังอย่างที่เรียนเร็วว่าไล่ๆใช่ครับนะก็ได้ตัดกันไปมั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพื่อที่จะหมอเพลงที่ท่านผู้ฟังก็มาจะได้หลับความสุขเปิดเพลินได้มีความสุขกันอย่างตัวตึงครับนะก็ข้อเรียนยืนยันให้ความมั่นใจว่าผมไม่ได้ลำเอียงในการเรื่องของจัดงานเพลงหมอเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับนะครับมาถึงคุณน้องชายครับนะอำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอไปกับพี่บ่าวผู้พ่อจมลมลูกเครียดว่าคําแล้วก็น้องต้มถ้าจําได้ไม่ผิดแต่ถ้าจําพลาดไปก็ต้องกราบขอไปก็แล้วกันครับนะและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาฟังกันซะเลยดีกว่ากับนางงานเพลงของฮอต 4S กับพอซ้อนลูกครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้กว้างวันวานกับนะปนเศร้ากับการเพลงของการแก้วสุพรรณน้ำตาลก้นแก้วกับนะน้ำตาลก้นแก้วนี้กับจันทร์ผู้กว้างซึ่งถือว่าเป็นคำคำบันเบลอกับเป็นคำเปรียบเลยถึงผู้ยิ่งเศร้าผู้ยิ่งเศร้าที่เคยบ้านการมีสามีเลิกบ้านผู้ชายมาเลวว่ากันปนันกับจันทร์ผู้กว้างแต่กับแต่ไรกับแต่ก็ยังมีความคงมีคุณค่ามีความดีงามและเป็นที่รักของผู้ชายไล่ไล่คนกับท่านผู้กังนี่ก็เปรียบเสมือนน้ำเจือมกับหรือน้ำตาลที่นอนก้นแก้วกับถึงแม้จะอยู่ด้านหลังทุดก็ตามกับแต่ก็ยังคงมีความหวานและมีคุณค่าในตัวเองเสมอกับท่านผู้กังนะก็ขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะคุณน้องเช้าหมู่บ้านธนดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กวางรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับสั่งอะไรด่วนให้ตามหลุนตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยยายเจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองโชคลา081357ที่ช่อง45โทรไปได้กับนัดสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24ถึง55ปีมีใบอนุญาตโทสร้างขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจเต้นเดนสตอนะดีเจรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงซึ่งจัดเวลา15ถึง17นาฬิกานายประธานกันเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันโตยังคงมีอีกหลายๆท่านครับนะวันนี้ที่แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเผื่อมอบให้กับคนที่ตันรักมาถึงคุณปีนุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคิดเส้นตายตึบๆหน้าๆเย้ยๆเติบๆโบบหวาหมอไม้กำอ้ามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลานายช่างเวครับนายช่างครึ่งถนนไชบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาคว้างกันเลยครับนะงานเพลงคน

ครับขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาที่แนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างพูดถึงบุพเพสันนิวาสนี่ครับท่านผู้กว้างซึ่งถือว่าการเคยอยู่รวมกันกันมาในชาติก่อนว่ากันพนันครับนะนี่ก็เป็นความเชื่อความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาว่าคนที่ได้มาเป็นคู่ครองเลื่อนหรือว่าเนื้อคู่กันในชาตินี้นี่ครับท่านผู้กว้างเคยใช้ชีวิตรวมกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติครับนะจึงทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในชาตินี้เลยมาใช้ชีวิตคู่กันนี้ครับอันนี้เป็นความเชื่อครับท่านผู้กว้างนะครับมามอบอ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณพิเพนครับอยู่ส่วนตูนแนะนำงานเพลงก้องเบี้ยววรวุฒิครับบุพเพสันนิวาสมอบความสุข

เวสันนิวาสและก็วัชนะนะครับนะมันเป็นเหลืองส่วนตัวบุคคลเป็นความเชื่อกับนะโดยจะบอกอย่างยิ่งเหลืองของวัชนะแข้งเรือแข้งพายแข้งกันได้แต่แข้งวัชนะก็ว่าแข้งกันไม่ได้กับท่านทุกท่านวางกันต่ออย่ารอกระชาตั้งกันนานงานเรียนก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะหนาวจะตายอยู่แล้วครับพี่น้องส่วนศูนย์ตะมนเข้ารูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเน่าจะตายอยู่เร็วครับงานเร่งก้องสุรพลสมบัติเจริญมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงเสียงกว้างกันเป็นประจำอยู่ที่ส้นตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะอู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางนั้นทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้มันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางนั้นตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าสู้นอกซ่องสี่ห้าหกตัวห้าแล้วก็หกตัวไปได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์ทรงคร่าที่นี้จำหน่ายครับตันพวกกวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กเหมือซ่องให้บริการต่างทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินเคยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์ทรงคร่าถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงคร่าศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริยานาโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้กับท่านผู้กังที่แนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโต้ครับนะมาถึงคุณพันครับนะผู้จัดการเจ้าข้อโครงการครับนะหลับจ้างบานหน้าการบานเรือนครับค่ายใดค่ายดีครับนะโครงการก้องทันพันนี่ครับนะราคาไม่แพงบานก็แข็งแรงทนทานครับนะติดต่อกันได้ครับสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากันได้ครับนะบานอยู่อาศัยถือว่าเป็นปัจจัยที่ที่นะโครงการดำรงชีวิตกับท่านผู้ฟังวันนี้คุณพันไหนนำงานเพลงของเอกพลมนตาการครับนะนายรอยนาริศหม

ท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเอกพลมนตรการครับด้านนายรอยนาริศมอบความสุขให้กับทุกผู้ฟังขอบคุณมากๆกับนาผู้จัดการและเจ้าของโครงการกับนาคุณพันธ์ที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาฟังกันโตอย่ารอกันช้าตากันนานครับว่างงานเพลงของขวัญดาวจะรักแท้งครับเจ้าบางจากแนะนำมาจากนุ่มบ่อเตยคิดเส้นตายตึบๆหน้าหมอไปกับคนเดลินและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพื่อใจ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจานพระกวางจะไปกับนะงานเพลงก้องกิ่งดาวครับพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านนอกหมอกความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณขอบคุณมากๆนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับจังอะไรดวงนะตามรุ่นตามยอติดตรงกันรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลบ่อบงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081357ซี่ช่องซี่อาตัวไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถครับนะและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่ามีบทร้านกล้องท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318344ช่องและ0935769909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงครับท่านผู้กวางที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนทราโตรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงซึ่งจัดเวลา15-17นาฬิกาได้ประชานกันเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อเวลาเลื่อมไม่หมากลับมาถึงคุณปีเจ้าอำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงของไวพอดเป็ดรูปันครับไทยใหญ่และไทยน้อยสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

ตานีกราบท่านผู้ฟังเกิดเป็นคนใดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมุมไหนของประเทศไทยก็รักกันซึ่งถือว่าเราอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเดียวกันอ่านเพลงก้องไวยพจน์ปัจจุบันกับไทยหน่อยยังไม่จบเลือกเวลาเลือกไม่กี่นาทีกับนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้มรายการขอบคุณดีเจหนุ่มนึงกับนะขอบคุณคุณเจ้าไม้ธนาโชท่านผู้อำนวยการสตานีและสำหรับวันนี้คำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมบุญไปที่ปราศกระผมก็ไปกับนั้นเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอๆกันไหมในโอกาสต่อไปกับไหนจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านทุกฟังโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยได้ทุกทุกคนกระผมวิทยาแจ้งมณีเก่าคำหวานสวัสดีครับ

0: ็นผู้ใหญ่บ้านสลาวเหรอ
1: ครับ
0: มาประชุมทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าล่ะ
1: มันกัดตีนครับ
0: เออแล้วเวลามีการมีงานรองเท้า

0: ็นผู้ใหญ่บ้านสลาวเหรอ
1: ครับ
0: มาประชุมทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าล่ะ
1: มันกัดตีนครับ
0: เออแล้วเวลามีการมีงานรองเท้าไม่ใส่เดินไปเดินมาไม่กลัวจะเหยียบก้นบุหรี่หรือไง
1: ไปอย่าว่าแต่ก้นบุหรี่เลยครับเหยียบตะปูห่ายังงอเลยนะครับ
0: เก่ง

0: ขาว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่บ้านเสลามีงานใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมผู้ใหญ่ปล่อยเขาเล่นการพนันน่ะ
1: ที่ไหนครับไม่มีหรอกครับสาบานได้เรื่องการพนันนี่ผมหาไม่ให้เล่นเด็ดขาด
0: ไม่มียังไงตำรวจเขาบอกผมว่าผู้ใหญ่เป็นเจ้ามือนั่งกระยาวถ้วยไฮโลด้วยตัวเองใช่ไหม
1: อ๋อไอ้นั่นไม่ใช่การพนันหรอกครับเขาเรียกว่าจ้างดูลูกเต๋า
0: เออแล้วมีคนจ้างดูมากไหมล่ะ
1: หมดบ้านนะครับ
0: ดี
1: ครับดีครับ

0: เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยในผู้ใหญ่ได้พัฒนาลูกบ้านยังไงบ้าง
1: อันดับแรกผมสั่งให้รื้อสวมทิ้งหมดทุกบ้านครับ
0: อ้าวรื้อสวมทิ้งแล้วเวลาเขาเกิดความจำเป็นขึ้นมาจะให้เขาไปปล่อยที่ไหน
1: กลางทุ่งนาครับ
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: เอาก็ปล่อยในสวมมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับปล่อยกลางทุ่งนาเป็นการเสริมอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงบางประเภทถ้าเหลือก็เป็นปุ๋ยนาที่สำคัญที่สุดก็คือกันขโมยได้ครับ
0: เอ๊มันจะกันได้ยังไง
1: โป้เป็นนายอำเภอไม่น่าโง่เนาะพรมาทีไรมันก็เหยียบติดไปทุกทีเมียมันก็ด่าทุกทีเหม็นบ้านมันอ่ะตอนหลังก็เลยไม่กล้ามาอีกแล้วครับ
0: อืมแล้วชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีไหม
1: ดีครับถ้าท่านไปดูตอนจัก 2-3 ทุ่มเนี่ยนะครับนั่งกันหัวดำปึดพอก็คนนั่งดูหนังนะครับ
0: เออดี
1: ผมก็ว่าดีครับ

0: เห็นผู้ใหญ่ทำงานดีผมเลยมอบรางวัลให้นะ
1: นี่กล่องอะไรครับ
0: รองเท้า
1: โอ้ผมบอกว่าผมใส่ไม่เป็นก็จักจะสื่อมาทำไม
0: ในนี้มันเป็นรองเท้าผู้หญิงผมให้ผู้ใหญ่เอาไปฝากเมีย
1: อ๋อแล้วนี่อะไรครับ
0: อันนี้พลั่วอันนี้เสียม
1: ให้ผมเอาไปทำไมครับ
0: เอาไว้แซะดินออกจากเท้าผู้ใหญ่ก่อนเข้าห้องประชุมนะ
1: โอ้โหดีแท้ๆครับเอานี่ครับ
0: อะไรล่ะ
1: รองเท้าครับ
0: ซื้อมาเหรอ
1: เปล่าผมเก็บได้นะครับผมใส่ไม่เป็นผมก็เลยเอามามอบเป็นของขวัญแก่ท่านนายอำเภออ
0: ๋อดี
1: ผมก็ว่าดีครับดีมากเลยครับ

แฟนที่ตราชั่วก็ติดตัวจนตายตำนานเพลงจากเมืองอยุธยานะครับอาจารย์บุญสมหรือว่าพรพิลมในเพลงโต้เพลงตอบเรียกว่าเพลงที่เป็นตำนานเพลงดาโต้กันวางแผนโปรโมทแต่โกรธจริงๆนะนี่ก็เรียกว่าเป็นตำนานเล่มใหญ่ของวงดนตรียุรารัตน์กันในยุคนั้นต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มตามคำขอของคุณผู้ฟังโทรเข้ามาที่0843002556 0943563994นะครับสำหรับทางด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ทางคุณฟังทางเกาะยอขอเข้ามาพร้อมทั้งคุณฟังอีกท่านหนึ่งอยากจะฟังเพลงพูดของอาจารย์เพลินพรมแดนสมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติก็ได้ฟังผ่านกันไปเป็นเพลงแรกนะแล้วมาก็ถึงเพลงสักครู่นี้คือมอดกัดไม้ซึ่งก็เป็นตำนานเพลงโต้ตอบกันนะครับที่เขาแต่งกันมาก็ว่ากันไปรุ่นพี่รุ่นน้องมาใหม่ชายเมืองสิงห์ส่วนพรพิลมนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่คู่กันมากับวงดนตรียุรารัตน์แต่ว่าท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาขึ้นเวทีร้องเพลงต้องไปเล่นดนไอลิเกเนาะเล่นลิเกคณะใหญ่นะครับเวลามีมีงานอะไรถ้าไม่ได้ไม่ว่างก็ไม่มานะครับทำให้เกิดการอะไรเขาเรียกอะไรพิจัยกันเหรอก็วนาวงก็เลยเขียนโต้ตอบให้ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองเตือนสติต่อว่าในทำนองว่าหลงและลืมตัวมีหรือที่ราชาเพลงพื้นบ้านจะยอมนะครับก็เลยร้องโต้ตอบกันบ้างด้วยเพลงนั่นแหละไม้หลักปักเลดโต้ตอบมอดกัดไม้นี่ก็เป็นเปรียบเปรยถึงเรื่องราวกันนะฮะคนได้กำไรก็คือคนฟังนะฮะคนฟังคนที่ชอบเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางการเกาะยอขอเข้ามาจัดกันไปนะยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลง2ชั่วโมงนี้นะครับคุณขอมาเราจัดให้กันไปจนถึง1ทุ่มจาก VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาและ VR Radio ร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาพร้อมทั้งทางด้านของผู้สนับสนุนรายการสุทาชาเลรีสอร์ทเปิดใหม่เยี่ยมอ่องหมู่5สิงห์นครสงขลานะครับและก็โครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการเริ่มกันแล้วนะครับ24วันนี้มิถุนายนเนี่ย1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองนะครับสมัครกันที่ LINE @otod3 ขอบคุณดารายละเอียดก็มาว่ากันนะครับต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามา4สา5สายรอฟังกันอยู่แต่อย่าช้าโยกใหญ่นะครับฟังเพลงกันต่อไปดีกว่าตามคำขอของการกยอที่ติดค้างกันอีก2พ้นหันเพลงติ้มโคสิตนพคุณอาจารย์โคสิตนพคุณก็ยังอยู่นะครับผมจะเป็นตำนานที่วงดนตรียุรารัตน์ล่ะหลังจากที่ทูลทองใจออกจากวงดนตรีไปโคสิตนพคุณก็มาในร่องเสียงเดียวกันแต่ถ้าว่ามีผู้สันทัดกรณีบอกว่าให้ร้องเป็นแบบฉบับของตัวเองดีกว่านะครับทุนทองใจทุนทองใจเมืองใต้นี่ก็ยังมีลมศรีธรรมราชด้วยในยุคนั้นแต่อาจารย์โคสิตธรรมคุณก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ปอดใหญ่เสียงใหญ่เพราะท่านทำสวนมะพร้าวอยู่สมุทรปราการนะฮะและก็โด่งดังกันมากับเพลงหลายๆเพลงที่เป็นตำนานของวงดนตรีจุฬาลัตในยุคนั้นนะถึงเป็นยุคที่กำลังหลังจากที่ทูลทองใจออกจากไปนะครับก็เป็นตำนานของครูโกสิทธ์นพคุณแห่งวงดนตรีจุ
ุฬารัตน์ก็เรียกว่าฉลาดเรืองนภามิตรไมตรีนี่สองชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่ตั้งโกศิณพคุณก่อนโกศิณพคุณนะครับเพลงดังอย่าหลงบางกอกชายเมืองสิงห์เขียนเพลงลั่นทมอนิจจาและอีกหลายเพลงอย่างเพลงนี้ครับเป็นติมนะติมก็คงจะคุ้นๆนะเพราะว่าท่านก็เป็นภรรยาของคนแรกของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองช่วงนั้นก็ปิดกันอยู่เลยจึงเขียนเพลงนี้ให้โคสิตรพคุณมาขับร้อง

0: ก็ขอบคุณไปยังทางการกยเนาะฟังครบกันชุดหนึ่งแล้วล่ะไม่ใช่ชุดมูแต่ก็เรียกว่าเป็นชุดเพลงนี่ไม่เกิน4เพลง3เพลง2เพลง1เพลงนี่ก็สบายสบายกันครับอย่างคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สอเนาะบอกอยากจะฟังเพลงของสัก1เพลงนะฮะไม่มีใครรักจริงแหมโถโถโถไม่มีใครรักจริงทำยังไงล่ะฮะต้องให้กำลังใจกันนะครับของใครเอ่ยคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างสร้างตำนานกันอยู่นะครับเรามีของสายันสัญญาเรามีของแววใครบ้างเอามีครับเดี๋ยวจะให้ฟังกันสำหรับทางด้านของขอเข้ามา1เพลงนะเป็นแฟนเพลงไม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะขอบคุณมากครับพี่ครับเรียกว่าเป็นแฟนเพลงที่ฟังทาง VR Radio 88.75 มอบให้กับทางด้านของบ้านปลายนาเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับสำหรับพี่ชำนาญสองอแล้วก็รอฟังเพลงอุ้มช้างอาบน้ำแล้วก็ยังมีบ้านปลายนานะฮะรอฟังอยู่เช่นเดียวกันเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ฟังได้ทั่วไทยไปไกลทั่วโลกนะครับมีเว็บไซต์มี www.vr8875.com นะฮะอยู่ที่ไหนหรือจะฟังทางออนไลน์มาสบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการที่อนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่า2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลานะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับดูข่าวการจราจรอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจะเป็นทางด่วนทางโค้งทางแคบทางแยกทางเลี้ยวต่างๆนั้นน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทนะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนกฎของความปลอดภัยด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจอู่สมหมายคาร์สวิตบางด่านสงขลาบริการดุดญาติมีมืออาชีพเลยทีเดียวครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่กันที่ใกล้ๆเซเว่นเยลเว่นบ้านบางด่าน0624565556สมหมายคาร์สวิตร่วมกับพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็บริการกันอยู่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245และก็มาที่ทางด้านของที่พักที่เป็นเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะฮะเป็นหนึ่งในอำเภอสิงห์นครนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทนะก็เข้ามาจากซอยข้างโรงพักสิงหนครมาถึงแยกพร้อม4แยกตรงไปประมาณ300เมตรนะโดดเด่นแตกไหลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมมีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะผู้ที่เดินทางมาร่วมงานญาติหรือว่ามากิจธุระมีกิจธุระจะเดินทางต่อหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันเชิญนะครับสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดเพื่อชาติพลังงานสำหรับหานที่รออยู่ข้างหน้าสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะหรือว่าจะมาใช้บริการทั้งพักข้างแรมนะหรือว่าชั่วคราวเปิดบริการ24ชั่วโมงนะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมในตัวเครื่องปรับอากาศไม่เอี่ยมนะครับ0883958742สุธาชาเลรีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงให้ความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับลูกค้าและก็มาที่ทางด้านโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลวัดดีหรือดีป้านะครับ24-25มิถุนายนนี้เวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมสมัครกันได้ที่ line @otod3
1: 24-25 มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์มาฟังสิ่งดีๆจากสำนักงานของดีป้ากันดีกว่านะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการ
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอทอ3

เราฟังผ่านกันไปนะครับจากตำนานของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างพิตัมกำลังสร้างตำนานกันอยู่นะครับไม่มีใครรักจริงซึ่งก็มีนักร้องหลายคนขับร้องแต่ตำด้านคุณพี่ชำนาญสวเอ้ยสอไม่ใช่ไหนๆก็สอสวแล้วก็คือสอนะครับบอกว่ามอบไปกับพี่สาวบ้านปลายนากันด้วยก็แล้วกันนะสำหรับไม่มีใครรักจริงนะฉบับกองคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างครับเอาละครับมาต่อกันด้วยบทเพลงจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสอสมิงไพรใส่สมิงพลอนี่บางคนก็เรียกว่าชื่อสอบ้างนี่กับรายการลูกทุ่งเก่าเราชอบนี่บอกใช้ชื่อเต็มอุ้มช้างอาบน้ำนปภครวนของศิลปินแห่งชาติครูวัยพจน์เพชรสุพรรณตำนานแห่งเมืองสุพรรณพูดจากกันไปนะฮะก็เป็นเพลงสบายสบายสนุกสนุกนะครับมอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

0: กับทางด้านของเพชรโพธารามพอดังแล้วตัวอาจารย์ก็นี่เลยครับนปภ.ครวญหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะครับในยุคนั้นนปภ.ครวญปชด.ขอร้องเป็นยุคของสองลูกศิษย์อาจารย์นะเพชรโพธารามนี่จะพลัดจะผลูมาอยู่กับครูไวยพจน์ที่ฝั่งทนนะซอยวัดอะไรนะไม่ใช่ซอยบุพพาสวรรค์ก็เรียกว่าสามารถที่จะสร้างตำนานสุโขทัยและธมเป็นคนแรกเลยทีเดียวนะครับจากบทเพลงของครูจีพิจิตรจากนั้นก็มีมากมายรักคนชื่อน้อยหรือว่าอีกหลายเพลงนะฮะปัจจุบันนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับสำหรับทางด้านของทางลูกศิษย์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเพชรโพธารามนอนล้มป่วยอยู่ก็เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับคุณฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเข้ามาเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตรงนี้บ้านปลายนาถึงคิวของวอนชาวไทยองค์เดียวในโลกประรุณแม่ลายสื่อไทยกันต่อขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อในช่วง15นาทีของชั่วโมงแรกผ่านไปเรามี2ชั่วโมงประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิทและก็ร้านพัฒมิตรคือลุ่งเรืองอลยนจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143357ครับมาสิงห์นครนะครับพักผ่อนหรือว่ามาทำงานหรือว่าจะมาเรียกว่าท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศของเมืองเก่าเรียกว่าเป็นเมืองสมัยที่อยุธยาตอนกลางๆกันแหละมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับพักที่ไหนไม่ชื่นใจเท่าสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องมาลองแลนะฮะซึ่งอยู่กันที่หมู่5สะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลานะครับไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจากสี่แยกพร้อมเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะกาแฟก็มีฟรีนะตู้เย็นเอี่ยมใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับลูกค้านะจะค้างแรมหรือชั่วคราวเปิดบริการกันเองนะเป็นบริการกันเองนะครับตลอด24ชั่วโมงนะเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่เป็นวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทโทร088-395-8702โครงการดีๆยังอยู่นะครับสำหรับ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า24-25มิถุนายนนี้วันนี้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสมัครได้ที่ LINE @otod3 นะกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะนะครับมาฟังสปอร์ตกันสักนิดก่อนที่จะถึงเพลงของบ้านปลายนาองค์เดียวในโลกและก็ยาวกันไป
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

ระท่อมปลายนาแล้วก็ราชินีบ้านนาราชวังบางนานี่เหล่านี้นะครับก็เป็นเพลงเก่าเราชอบของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติเหมือนกับที่ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนี่คืออาจารย์ชัยชนะกับพงศ์ศรีร้องโต้ตอบแก้เกี่ยวกันนะครับเป็นราชันดีราชินีก็มีรักแท้นี่เปรียบเปรยเหมือนลิเกหรือเปล่านี่ก็นั่นนะครับเป็นแรงจูงใจให้ได้ต่อสู้ทำมาหากินกันนะแม้จะทำไร่ไถนาก็เถอะนะต้องตั้งตัวได้ยังไม่มีเจ้าแดงอีกหน่อยก็กระท่อมปลายนาก็มีสมาชิกน้อยๆขึ้นมานี่ก็เป็นเพลงย้อนยุคคลุกคล้าวกันไปกับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเข้ามาจัดกันไป2เพลงส่วนเพลงแรกที่เข้าสู่รายการชั่วโมงที่2ก็ตกค้างมาจากบ้านปลายนานะครับในชั่วโมงที่2สำหรับรวยพจน์ประสุพันธ์พระคุณแม่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับยังมีมนรักหาดดอนจันทร์ธงชัยนครราชและก็ไปที่สุริยาฟ้าปทุมนมนปขมนแคนแก่นคูนคนเอ๋ยคนอยู่ดีกว่าตายบ้องกัญชากลางวันไพรจากน้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่ในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายกาสวิทและปฐมิตรคือรุ่งเรืองอลัยยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลายังมีทางด้านของผู้สนับสนุนรายการสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมออกหมู5สติงหม้อมาลองดูลองแลกันนะครับและก็โครงการดีๆที่สำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรรวมกลุ่มหรือว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างนั่นก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป่ารายละเอียดต่อมาก็จะมาฟังกันขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะครับที่ร่วมกันให้รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้นำเสนอคุณผู้ฟังตั้งแต่17:05จนถึง13:00โดยประมาณก็มาฟังเพลงของศิษย์ครูฉลากันครูสลาคุณอาวุธกันบ้างนะครับก้อยน้องที่ช่องแม็กแล้วก็มุนลักษณ์ดอนจันทร์จากหน้าต่อชะดอ

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ุริยาภาคปฐมนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นหลานของครูไพบูลย์บุตรขันนะฮะก็ดูแลพิพิธภัณฑ์ครูบุตรขันครูไพบูลย์บุตรขันก็อยู่ที่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาปฐุมธานีนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงนะครับในหน้าปกเทปนี่เขาก็แต่งชุดฐานเรือชุดขาวอยู่ด้วยนะครับนั่นคือหน่วยนปขหรือหน่วยปฏิบัติการตำลำแม่น้ำโขงเก่านะปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนอรอขอหรือหน่วยเรือรักษาความโสมเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือไทยนะครับนะสมัยที่เป็นหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงนั้นก็มีการปะทะมีการขัดแย้งกันตามลำน้ำแม่โขงต่อมานะครับก็มีการตัดตระเวนร่วมกันทำเป็นร่วมมือกันนะครับกลายเป็นหน่วยเรือรักษาความโสมเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหน่วยเฉพาะกิจของทัพเรือนะครับมีภารกิจกันตั้งแต่20พฤศจิกายน2513ในการสกัดกั้นการขนส่งยุทธกรหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขงนี่ก็เป็นเพลงอีกหนึ่งตำนานของสุริยาฟ้าปฐุมขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับรอฟังเพลงกันอีก4 เพลงนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังซอนเพชรกาเวาและก็กังวานไพรนะครับกับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถในช่วงต่างคนต่างก็เสร็จจากทุกภารกิจการงานถึงที่หมายปลายทางเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่งนะครับซ่อมได้สบายมากสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสนะฮะไม่ว่าจะเป็นซ่อมเครื่องยนต์หรือระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงมาที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองก็อยู่ที่บ้านบางด่านอยู่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556ตั้งกันใกล้ๆกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะฮะบ้านบางด่านเช่นเดียวกันจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นั่นคือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านสิงหนครครับมาพักผ่อนในด้านของรีสอร์ทแนะนำกันเลยนะฮะสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะครับอยู่กันที่หมู่5สถิงหม้ออยู่ใกล้ๆกับทางไปทับวันโคตรทางไปวัดธรรมโคตรจาก4แยกศาลาพร้อมนะครับก็ประมาณ300เมตรนะครับพรั่งพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในถั่วพร้อมทั้งทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับมีบริการฟรีครับกาแฟพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสูงพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสุตาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะที่ทางสถิงหม้อหมู่ที่5บรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือเดินทางมาร่วมงานนะครับที่สิงห์นครมีกิจธุระก็พักค้างคืนสบายๆกับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาโทรศัพท์0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครกับโครงการดีๆยังมีต่อครับที่ทางด้านของการเปิดอบรมนะนั่นก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลของดีป้านะฮะสำนักงานเศรษฐกิจดีป้าก็มี
1: การอบรมใหม่เอี่ยมการอบรมที่เรียกว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับจัดกันที่ทางด้านของหาดใหญ่นะก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆที่ให้ทางด้านของหมู่บ้านตำบลได้เข้าร่วมเป็นจุดประสงค์ที่จะร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทางด้านสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมกับดีป้ามาฟังโฆษณาหรือว่าสปอร์ตก่อนนะครับ
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3

0: ลุงจับผมเรื่องหยังครับ
1: เรื่องไรล่ะของกลางก็อยู่ในมือแล้ว
0: ของกลางหยังวะ
1: ก็บ้องกัญชาไงล่ะไปไปพูดกับโรงพักดีกว่า
0: ห่วยบ้องไม่ไปบ้องแม่นบ้องกัญชาได้ครับ

กับอาจารย์กังวานไพลูกเพชรนะครับคนเมืองเพชรศิษย์สุรพลกับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามานะครับถูกเสียงถูกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษสำหรับที่ได้ฟังผ่านกันไป4เพลงเหม็นเบื่อนะและเพลงคงจะไม่เหม็นไม่เบื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเสพสุขเสียงเพลงนั้นทำให้ชื่นใจทำให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายสบายกันนะคนเอ๋ยคนอยู่ดีกว่าตายบ้องกันชากระเว่าเสียงทองครบชุดครบเซตกันแล้วนะครับมอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio และก็ผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM 88.75 นั่นเองนะครับนะก็เป็นบทเพลงที่คุณฟังได้ฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์นั้นเรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ที่เก่าเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณไปยังคุณฟังที่ติดตามรับฟังกันพร้อมกับผู้สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาลุงเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และทั้งโชคชัยสงขลาการไฟฟ้าพร้อมทั้งทางด้านของรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะฮะสุธาชาเล่รีสอร์ทเดี๋ยวก็โครงการดีๆที่กำลังอบรมกันวันนี้วันแรก24มิถุนายนนั่นคือ1ตำบล1ดิจิทัลเอาฟังเพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมายังคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังเพลงเข้ามาจะเด็ดใจเดียวหรือว่าจะเด็ดใจเดียวใจเดียวคนเป็น

0: ังผ่านกันไปนะครับอยู่ในปลายชั่วโมงที่สองทุ่งหนาวสาวคอยของนางสิริพรอภัยพงศ์ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ฟังเพลงทุ่งเก่าของเราเป็นประจำนะครับได้ทั้งประวัตินักร้องครูเพลงมีที่มาที่ไปบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อจะให้ทุนฟังได้พักผ่อนกันในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับ52นาทีครับขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการก็คือทางด้านของร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีคำสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147357อย่าลืมนะครับมาสิงห์นครก็มาพักผ่อนเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องหรือมางานต่างๆสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องครับหมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลาบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับหานที่จะรออยู่สำหรับลูกเรือเรือสินค้าเรือน้ำมันนะฮะผู้เดินทางที่มาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวหรือจะมาร่วมหานญาติมีกิจธุระต่างๆเชิญที่สุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลามาทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรจากสี่แยกลาพร้อมนะครับเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำนะฮะเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นและก็ตู้เย็นใหม่เอี่ยมด้วยนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทบริการเป็นกันเอง24ชั่วโมงเลยครับ0883958702 0883958702ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อสำหรับทางด้านของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าใน 24-25 มิถุนายนพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆของสมาชิกที่ร่วมเข้าอบรม
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3